0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราทำยางจุดล้อแม็กสงขลาทำยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง 11:00 น. ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาได้หมายเลขนี้ครับ074812055กราบผมยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับท่านมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันครับวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2569ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลงก้องไผ่พงษ์สะทนครับนะงานเพลงเป็นเหมือนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังงาน

ครับท่านผู้ฟังก็เล่าเนี่ยกับผู้หญิงกับผู้ชายคุยๆกันอยู่ดีๆกับท่านผู้ฟังถ้าคนที่คุณคุยอยู่นะครับเป็นคนพูดหรือควายตรงกามเนี่ยบอกคุณว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ครับต้องการเป็นแฟนนะครับนะแปลตรงตัวก็คือเขาไม่สามารถหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่เพื่อนได้เพราะก็ชอบคุณเกินกว่าเพื่อนและต้องการเลือนกับเลือนในเลยกับเลือนท่านะมาเป็นแฟนครับท่านผู้กวางนะเรามีความรู้สึกผันหรือดีใจหรือเกลียดจังหรือเฉยเฉยนะไอ้นี่ก็เป็นคำตอบอยู่ในใจก้องใครคนใดคนหนึ่งที่คุยกันอยู่ครับท่านผู้กวางนะจบไปกับนางงานเพลงก้องใครไผ่พงศธรกับเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจกับนะหัวใจมันเรียกร้องครับอยากเป็นแฟนครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านช่วงแรกของรายการครับนะครับขอบคุณมากๆครับท่านผู้กว้างที่ติดตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแซงมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบอกซ้ำย้ำอีกที074-81-055ถึงโชว์ปริงไหนหมอประกับไกลโตกันเข้ามาได้วันนี้เริ่มกันโดยไส้แรกครับนะพี่ล่วงครุฑบ้านหนามกระจายและทีมงานจึงประกอบโดยคุณหนงติ้วคุณหนงแต้วคุณหนงเบาบ้านชัยโครงและก็คุณหนงไหลส่วนท้ายที่สองวันนี้คุณป้าใจดีครับนะคุณป้าคองอยู่ที่บ้านบางด้านท้ายที่สามครับคุยกันทุกปากทุกกอทุกใจนะใกล้กับลูกกำนันทันผู้อาวุโสครับแล้วก็ท้ายที่สี่วันนี้คุณน้องสาวนะเสียงใสๆอยู่ที่ไหนกับหมู่บ้านธนาดีบ้านหนามกระจายท้ายที่ห้านี่กับพี่นุ่นกับอยู่ชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายสายที่6ครับนะพี่โก้ครับซึ่งใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านมอบงานเพลงกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะฟังกันเลยดีกว่าอย่าโรคกัญชาถ้ากันนานฟังงานเพลงก้องหนองพึ่งบึงสามพันครับไปกับไปไหนกับไปเคลียเนี่ยดูคุณน้องติ๋วที่มานไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาและงานเพลงที่สองกว่างงานเพลงข้องแอบมาเสน่ห์สิริพรนำไปวงกับนาคนกลายอายบ่เห็นครับคุณน้องแป๋วให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาสร้างงานเพลงหมอความสุขใน

0: ช่วงเวลาแห่งความทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับรายงานเพลงของแอปมาสนีสิริพรนำไปบ่งกับนะกับงานเพลงคนกายอายบ่เห็นหรือว่าคนกายอายไม่เห็นครับนะพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่ครับท่านผู้ฟังหรือว่าคนเรานี่ครับมักกับนะไม่ใจตั้งเพ่กับมักจะมองกามหรือละเลยคนไกลตัวแต่เลยครับกลับทุ่มเทและใส่ใจคนไกลตัวจะมากกว่ากับท่านผู้ฟังนะบางที่คิดว่าคนแก่ๆไม่ต้องดูแลก็ไม่ปรือกันเองนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องคิดไม่ทำไม่กับท่านผู้ฟังคนแก่ๆต้องดูแลเอาใจใส่ถ้าเราไม่ดูแลไม่เอาใจใส่เวลาก็จากไปนะครับเราจะมาเสียใจทีหลังกับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากๆครับคุณน้องติ้วและคุณน้องแต้วที่ได้แนะนำงานเพลงที่สินชอเพื่อมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโอ้สมัยกาเซอร์วิสบ้านบางนานครับท่านผู้ฟังที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุสมัยกาเซอร์วิสบ้านบางนานตำบลโครูปช่างอำเภอเมืองสงขลาครับสูตรออกซ่องซีอาฮกตองอารก็ฮกตัวไปได้กับนาทีอุสมัยกาเซอร์วิสบ้านบางนานสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้กับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเต็มแม็กไม่แม็กหมื่นสองให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังป่ายางโดยจะบอกอย่างยิงป่าแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามยังยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนนสามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าออกเก่าสองห้าห้าสามออกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอ่านโดยน้องอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณไปยังคุณน้องตาลและคุณพี่นกมอราชภัทรสงขลาครับนะที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณขอบคุณคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับผมคอยๆทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้กวางงานเพลงของใครเอกชัยศรีวิชัยครับพี่ลงครุฑบานน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับลบมาใต้หลังและก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่สองของสยสยสายันสัญญาฝันใจกันเลยรักสายันน้อยแต่คอยรักสายันนาน

กราบขอบคุณมากๆครับนาพี่ลงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายซึ่งประกอบด้วยคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบาบ้านชายโครงและก็คุณนงไรที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยานะและก็พร้อมตั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่รักขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะมอมอวานเพลงมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันชาถ้ากันนานมาถึงคุณป้าใจดีกับนะคุณป้าคงครับอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้แนะนำงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆงานเพลงกลิ่นแกมนางครับพี่เชษหมอไม้กับพี่โยฟากูนบ้านบางด้านซ่องงานเพลงฟังต่อ

ครับท่านผู้กังเกิดกัดกองทางเทคนิคนิดหนึ่งตรงกราบก็ไปท่านผู้กังนะกวางกันต่อครับยาโรคกัญชาท่ากันนานครับนะมาถึงคุณหนองเศร้าครับอยู่ที่มู่บ้านธนาดีวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องโซโยโซโยครับสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ก่อยรักสายันนานๆกวางกันเลยครับนะงานเพลงห้องนอนคนจนครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนะงานเพลงคนชื่อเดือนครับอ่านเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมขอบคุณมากๆครับนะคุณนงเศร้ามู่บานธนาดีที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอเพื่อกับคนที่ตันรักครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายกับนั้นสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจริตคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กองรับจ้างอะไรด่วนตามรุ่นตามเยาติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เจมถนนกาญจนาวณิชตำบลบวงอำเภอเมืองชลบุรี081 3174 20ครับนะอามยางยนต์ล้อแม็กซ์สงคราที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้กองไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม้

แม็กมือสองให้บริการต่างทุนท่วงโลเช็คช่วงรางโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันผู้กว้างปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่กับนาในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามอย่างยลอแม็กซ์สงคราถนนจ้ำสิเม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราศูนย์เก่าหกเก้าสองอาหาสามหกสามทันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหน่องอ้ามครับทันผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับมีส่วนลดให้กับทัน10%เลยทีเดียวครับนะเทศบาลนครสงขลาพิเศษมอบให้กับนายจังเวกจังกึ๋งครับนะอยู่ตะนนท์ไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วก็อามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงรักเศร้าเมืองนั่งรุ่ง

0: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องหนองเดียวสุวรรณเมืองทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะงานเพลงชวนน้องเที่ยวตายมองความสุขในกับสุขกันได้ความฟังกันต่อครับนามาถึงพี่โก้ใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางนาคร
1: ับ แ
0: นะนำงานเพลงก้องสุริโยส
1: ุ
0: ริยาไก่จ๋า
2: ไก่ก็รักพี่คนเดียว
0: มองความสุขในกับสุขกันครับ
1: จริงๆนะ
2: จริงสิ
1: ให้สัญญาพี่ได้ไหม
2: ไก่สัญญาว่าไก่จะรักพี่คนเดียวนะคะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กวังจบไปกับนาขอบคุณมากๆครับนาปิโก้ใกล้แตงโมบ้านบางดานให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกวังเวลา12นาฬิกากับอีก16นาทีครับท่านผู้กวังท่านผู้กวังยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกาพมวิทยาแซงมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กวังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งต่างสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz ครับนะท่านผู้กวางยืนจอเพียงไหนหมอไปกับไกลโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่หลีกนี้กับ0748120055ครับนะอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้กวางให้บริการซ่อมรถยนต์ถูกหลุนถูกย่อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้ดอกซ่องซี่อาฮกตองอาและก็ฮกครับนาโทไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านร้านแช่งวันครับท่านผู้กวางจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับท่านผู้กวางมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทเส้นขาตัวไปรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นกันครับนะมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองช่องคลา09302956ครับนะมอมอมานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณหนองตาลครับอยู่ที่หม้อราชภัฏช่องคลาวันนี้แนะนำงานเพลงบอกว่าอย่าลืมไอ้ไรหมอไว้กับพี่หน่อยตลาดธนาทิพย์ในเขตเทศบาลนครช่องคลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะอย่าลืมหมอใบครับนะหมอใบครับและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะกวางกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานงานเพลงของเจนนี่แอนลิลี่ครับนะงานเพลงต้องช่วยแค่ไหนถึงจะได้ใจเธอไปกวางพร้อมๆกันเลยครับ

กรับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องปกติธรรมดากรับท่านผู้ฟังเล็กๆไม่ไม่นี่สนใจหลักกายกันดีครับพอเวลาเปลี่ยนในการเปลี่ยนนี่ครับนะจิตใจคนก็ยอมเปลี่ยนตามไปด้วยครับนะก็ต้องยอมรับนะต้องทำใจใจกรับท่านผู้ฟังใจกับนะงานเพลงสวยแขนไหนกับนะถึงได้ใจเธอควังกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานน้องตาในเกณฑ์นำกันเข้ามาช่วยขยี้ใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องตั๊กกะแตนชลดาครับช่วยขยี้ใจมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณขอบคุณมากๆคุณน้องตาลมอราชภัทรสงขลาครับนายเกียรติได้นำกันเข้ามาโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางด้านนายบริการซ่อมรถยนต์ครับนานทุกรุ่นทุกยอครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายกับนาทีอุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องครับซีอาฮกตองอาร์ก็ฮกโทไปได้กับทีอุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำนายครับนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งสู้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับตันพวกกวางปลายังโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีกับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายถืออามอย่างยลอแม็กสงคราถนนท่ามชิมแมตตมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราซุ่นเก่าฮกเก่าสงอาหาสามฮกสามทันพวกกวางโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยหนองงามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางอารันกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางอารันยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันโตอย่างยูเทมอราชภัทรสงขลาครับนะคุณพี่นกครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงผู้ใหญ่บ้านนุ่มอ่านเพลงก้องกัญจนามาซิริเลกาโตกันด้วยไม่คิดราคางานเพลงเก่าๆก้องเพลินปลุ่มแดนกับนะ

กราบฟังกันต่อยารอกันจ้าจ้ากันนานพี่สาวซิงานอากรให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาหมอความสุขให้กับทุกๆท่านกับงานเพลงชมทุ่งกับนะ

0: ช่วงเวลาความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กวางเงินนี่กับซึ่งถือว่าสำคัญสำคัญกับท่านผู้กวางเรียนหนังสือตำนานตำการกับเผื่อเลยกับเผื่อเงินกับท่านผู้กวางเงินนี่กับท่านผู้กวางเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานี่กับยอมรับไม่เป็นทางเลือกในการแลกเปลี่ยนกับนะเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดมูลค่าของสินค้าและบริการรวมไปถึงเป็นมาตรฐานกับในการชำระนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตในสังคมครับท่านผู้กว้างนะเงินเงินเงินงานเพลงของเพลินพรมแดนครับนะขอบคุณมากมากคุณปีเศร้านะอยู่อำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กองรับช่างอะไรดูในตำรุนตำโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาจากที่ช่องที่อาโทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายอุปกรณ์ตัดเย็บกับตันผู้กว้างมีกับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับนะมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือครับนะใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับนะถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับ0939200956ครับนะครับการพบกวางมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวางกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานกวางครับงานเพลงก้องเบี้ยวโวรวุฒิครับบุพเพสันนิวาสมอบความสุขให้กับทุกท่าน

ครับท่านผู้ฟังคนเราถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้ก็ต่อไปครับนะให้คิดจะว่าความสำเร็จนี่ครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ตกมาจากกว่าอยู่แต่การเช้าไว้ง่าอดทนรอและที่สำคัญนั้นคือลงมือกระทำกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานไม่พิลมบอนครับนะคนสู้ชีวิตยังไม่จบเลือกเพลเวลาเลือกไม่กี่นาทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจ

ขอบคุณคุณร่มไม้กนาโต้งท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับปณีกำบุตรนึงว่าจะได้ที่กระผมบุตรไปพิจารณากระผมกราบพ่อไปกันไหนเวลาก็มดก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆฟังโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแสงมณีกล่าวกับ

ทนจนก็ต้องหนีตามเพราะโทนหน้างามเหมือนดังสังทองนี่ก็เป็นวรรคสุดท้ายของเพลงโทนที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนพุทธศักราช2513จากบทประพันธ์ของอาจารย์สุชาติเทียนทองก็เป็นภาพยนตร์ที่มาตรฐานโลกทีเดียวนะครับเปลี่ยนจากยุค35มาเป็นซีนิมาสโคปพร้อมทั้งดาราประกอบดนตรีประกอบมากมายนะครับชัยยาสุริยันรับบทโทนอรัญญานามวงก็รับบทนางเอกแดงสายันจันทริบุญรับบทออดจรวันปัญโยภาสแม่ของคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสรับบทกุหลาบส่วนดาวร้ายที่ไว้หนวดเรียวเรียกว่าบทบาทมากเต็มความสามารถก็คือสะอาดเปี่ยมพงสารรับบทอิทธิพลรุดอรภพก็เสียชีวิตกันไปแล้วนะครับเหมือนกับปูนสวัสดีมาก่อนสังทองสีใสในบรรดาที่ดาราที่กล่าวนี่ยังมีใครที่ยังมีชีวิตอยู่บ้างอรัญญานามวงสายันจันทรวิญญูนะครับแม่ของคุณมิวลลิตาบัญโยภาสนี่จะรู้วันยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สาดเปี่ยมพงศาลก็ไปกันก่อนพร้อมกับรุดอรภพก็เป็นหนังไทยในอดีตที่ฉายอยู่ที่ศาลาเฉลิมไทยกรุงเทพนะครับเรียกว่าเรียกเงินล้านกันได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นหนังที่มีสีเสียงภาคเสียงในฟิล์ม35มมในยุคนั้นนะครับที่ดาราดังต่างๆโดยเฉพาะสังทองสีใสเป็นหนังเรื่องแรกเปิดตัวสังทองสีใสอย่างสง่างามนะครับเขาก็เข้าสู่วงการหนังไทยอย่างเต็มตัวทีเดียวนะครับพร้อมทั้งเรื่องต่อมาก็ต้องมีคนติดตามกันมากนะของสังทองสีใสนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังบู๊หนังตลกหนังชีวิตต่างๆจงอางพยองจอมบึงลำพูคีรีบูนจอมเจ้าชู้นักบุญทรงกรดเหล่านี้นะครับจะต้องมีสังทองสีใสเป็นตัวประกอบดอนขโมดกระสือสาวแก้วกลางนาต่างๆเหล่านั้นและเขาก็ไม่ทิ้งดนตรีเพราะวงดนตรีนั้นเป็นมากำเนิดเกิดก่อจากวงจุฬารัตน์ของกลุ่มมงคลอมตะยคุณนะครับนะครับไล่เลี่ยกับทางด้านของนักร้องจากกาญจนบุรีเขามาจากสุพรรณบุรีอู่ทองและก็มาได้เพลงอกอุ่นคุณขอมาด้วยนะฮะก็ที่ฟังผ่านกันไปนั้นโทนและก็อกอุ่นพร้อมทั้งสังทองแถลงการและเพลงอีกเพลงหนึ่งของสังทองสีใสนี่เป็นรอบเหมาของสังทองสีใสนะครับแนะนำเข้ามาจากคุณฟังฟังกันอยู่ที่สิงหนครบ้านปลายนาเพลงยุคแรกนิ่งน่องนั้นโด่งดังสมควรทีเดียวนะครับเหมือนกับอกอุ่นนะส่วนใหญ่อาจารย์ชายเมืองสิงห์ก็เขียนให้เช่นเดียวกันเหมือนกับอาจารย์สุชาติเทียนทองนะและเขาก็มาพลาดท่าโดนคดีนะก็ในช่วง2500เท่าไหร่นะเขาโดนเรื่องติดคุก4ปี7เดือนพ้นโทษเมื่อปี2124นะก่อนที่เขาจะออกจากคุกเขาก็มีผลงานเพลงด้วยนะครับรักข้ามกำแพงออกจากคุกมาก็มาอยู่กินฉันสามีภรรยาสมรสกับจันทนาสีใสปัจจุบันก็มีลูกชายชื่อป๊อปในป๊อปสุรัตน์นี่ก็อยู่ใน YouTube มั้ยใน Facebook นะเอาเพลงพ่อมาอธิบายความพร้อมทั้งเปิดเพลงกันนะปิดตำนานสังทองสีใสอายุวัย36ปีนะครับเมื่อปี2127 25มกราคมนะก็ทิ้งตำนานไว้ทั้งหนังทั้งเพลงต่างๆนี่คุณขอเข้ามาครับรอบมองของสังทองสีใสเปิดให้ฟังกันแล้วในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 จะเพิ่มเติมงานเพลงก็084 300 2556
หรือ094ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเชื่อมต่อขอเพลงนะครับ0943563991ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการคือ VR Radio 88.75 พร้อมทั้งอู่สมมายคาสวิทบางดานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมโดยช่วยกันกับรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับสำหรับเรื่องราวของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 ประสัปดีที่21พฤษภาคม2569นะต้องขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังพร้อมทั้งฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับกับเทพบุตรหน้าผีสังทองสีใสเพลงแรกสังทองเขาจะแถลงการในวันที่เขาโดนคดีมันเป็นอย่างไรนะครับไปอยู่โดนคดีที่จังหวัดอีสานนะชัยภูมิร้อยเอ็ดตรงนู้นก็มาในเพลงนี้แหละครับนี่หลังจากที่เขาออกจากคุกมาแล้วชุดนี้ก็ยังมีรักข้ามกำแพงสังทองมาแล้วต่างนะฟังกันเลยดีกว่าครับ

ออกมาแล้วก็ลูกน้องก็ปล่อยต้อนรับกับสู้เต็มที่รอลูกพี่กันนะครับ5ปีกว่านี่ก็เรียกว่าสังทองสีใสเป็นคนที่รักลูกน้องมากๆเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งในแนวดนตรีก็ใช้ได้นะเครื่องเป่าหรือว่าจะเป็นเสียงดนตรีต่างๆนี่ครบเครื่องทีเดียวนะครับสำหรับในยุคลูกทุ่งดิสโก้เขาออกมาในช่วงนั้นนี่อยู่ในโลกภาพยนตร์กันอีกตั้งนานนะแต่ด้วยความใจร้อนนะครับใจร้อนนอนคุกอยากสุขก็ต้องใจเย็นๆเป็นคำของหลวงพ่อท่านหนึ่งระหว่างนี้ก็ทำให้เขาก็ต้องเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางไปทางนั่นแหละครับหัวหินแถวนั้นนะที่ประจวบคีรีขันธ์แต่บางเสียงเขาเล่าฟังว่าจะเป็นการเจตนาที่จะให้รถเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าสังทองนั้นมีโจทย์เยอะทีเดียวนะเราทำเขาไว้มากมายนะครับแม้กระทั่งนักร้องอย่างสุริยันสิทธิ์ของครูจุลธีฐานทองนั่นก็มีคดีความกันอยู่ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของเทพบุตรหน้าผีสังทองสีใสนะแล้วก็ได้ฟังเพลงที่จะเป็นหนังเก่าๆที่คุณเข้าไปดูใน YouTube นี่ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องโทนนี่ก็ยังมีหนังเรื่องนี้ภาพสีเสียงต่างก็ยังแจ๋วกันอยู่นะฮะภูสวัสดิ์ทีมาก่อนก็แสดงด้วยเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนที่จะเข้ามาถึงอีก2นาทีอยู่ในชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกกันนะฮะผู้สนับสนุนรายการนี้ก็คืออู่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาสำหรับอ่านซ่อมเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับระบบเบรกคลัตช์เกียร์นั้นคือช่วงล่างต่างๆไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยกาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากสำหรับหันบริการซ่อมทั้งช่วงล่างและก็เครื่องยนต์ต่างๆนะฮะนอกจากนั้นยังปัญหาเครื่องยนต์ก็สอบถามทางโทรศัพท์กันได้เลยครับกันเอง0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางด่านสำหรับสมัยกาสวิตซึ่งรวมพันธมิตรไม่ไกลไปไกลกับร้านก็คือลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ตรงนี้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่เชิญที่ลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะสั่งอะไหล่ผ่านทางร้านก็ได้ครับถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงแลอีกเพลงหนึ่งนะครับของกบสีอุบลตังเกสักดี

ขออภัยครับเสียงขาดหายกันไปนะครับเขยเมืองใต้ต้องยกเครดิตให้กับอาจารย์ชลธีทานทองเพราะว่าอาจารย์ชลธีทานทองเขียนเพลงให้คนใต้หลายเพลงนะครับนักร้องใต้อย่างทางด้านของคมเมืองนครรุ่งตะวันขวัญกระบี่นะก็ได้เพลงของอาจารย์ชลธีทานทองไปหลายเพลงนักร้องใต้อีกหลายคนนะครับนี่ก็เป็นยอดรักสลักใจเขยเมืองใต้ฟังผ่านกันไปเป็นเพลงแรกที่ขอเข้ามาในจำนวน3ผลงานเพลงนะจากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาฟังเพลงแรกผ่านกันแล้วนะฮะเขยเมืองใต้ยังติดค้างอ่านเพลงของชายเมืองสิงห์ปทาพรพิลมนะครับไม้หลักปักเลนและก็หมอดกัดไม้ก็ต้องมากันก่อนในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณตรงนี้ก็5โมงกับอีก43นาที14นาทีนะครับขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการกันกับสมัยคาสวิทบาลานสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พระนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาซึ่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้ปลายรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143575743117นะครับต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังส่งเพลงเข้ามาได้เลยที่0943563991หรือ0843002556เบอร์ที่เราเชื่อมต่ออนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งในรายการเล่าการตำนานเพลงลูกทุ่งกันนะครับตลอด2ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มก็มาฟังกันต่อนะครับตำนานเพลงของรุ่นพี่รุ่นน้องของวงจุฬารัตน์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพันธองศิลปินแห่งชาติส่วนรุ่นพี่อย่างครูพรพิลมบุญสมยุทธยาครูเพลงจากเมืองกรุงเก่าไม้หลักปักเลนเป็นเพลงที่2นะครับมาฟังวาทะวาทีกันกับเพลงแรกกันก่อนก็คือมอดกัดไม้จากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลา

0: ขวัญชัยเพชรเริดนะครับนักร้องที่เป็นศิษย์ของครูก้องกาดกำแหงเป็นเพลงที่2ส่วนเพลงแรกนั้นก็แสงสุริรุ่งโรจน์นะครับซึ่งทั้ง2นักร้อง2ท่านนี้ก็ห่างกันไม่มากนัก30ไม่มีเกิน4ปีเพราะว่าทางขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนั้นโด่งดังประมาณปี219จากเพลงของครูก้องกาดกำแหงคงจะจำกันได้ดีนะครับจดหมายเป็นหมันส่วนทางด้านนักร้องที่ร้องไปก่อนหน้านั้นนะฮะตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงก็คือแสงสุริลุ่งโรจน์ก็ประมาณ2022-23ช่วงนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคของแสงสุริรุ่งทั้งสองท่านก็เป็นคนอีสานสุรชัยโสธรวงศ์ก็คือขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนั้นเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนทางด้านแสงสุริคนโคราชก็มาส่งกันแค่2เพลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องเคารพธงชาติและก็น้องริมคลองสำโรงรอฟังเพลงกันอยู่อีก2ผลงานเพลงนะครับหลังจากฟังเพลงที่ชื่อว่าแดดล่มลมตกเรือนหอรอเกิดแล้วก็ยังมีสัญญาสัญญากับทางด้านสอนชัยเมฆวิเชียรสักครู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำนะครับตรงนี้ก็สักครู่พักกันก่อนนะฮะครบตรงชาติ6 โมงเย็น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับเป็นเพลงแก้เพลงที่ขับร้องโดยยุพินแพรทองประพันธ์โดยอาจารย์ชวนชัยชิมพวงศ์นะครับกับวงดนตรียุพินแพรทองนี่ก็เป็นเพลงแก้ของสอนชัยมิกวิเชียนที่ครูเพลงรุ่นปรมาจารย์คือครูชวนชัยชิมพวงศ์เป็นผู้ประพันธ์รอทั้งปีตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงซึ่งส่งเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ซึ่งก็ในชั่วโมงแรกก็เป็นเพลงของสยันสัญญาและก็ทางด้านของนักร้องศิษย์ของครูก็ก้องกาดกำแหงนะครับแดดล่มลมตกซึ่งก็ฟังผ่านกันไปกับทางด้านเพลงที่เรียกว่าเป็นตำนานเล่าขานตำนานเพลงกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับ4เพลงก็ฟังกันครบจบมาบริบูรณ์บำนะพี่เนนบุญน้ำอ้อยพรวิเชียรก็มีนะครับสำหรับรอทั้งปีแล้วก็ยังมีเพลงของรอทั้งปีนะมีนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบอายุหรือความเก่าแก่หมายถึงว่าความที่เป็นต้นฉบับซึ่งก็มีมนต์ขลังก็ต้องยกให้กับแม่ชียุพินแพรทองนี่แหละเพราะท่านอยู่กับวิเชียรลูกราชบุรีสามีนี่ก็ทำเพลงกันมาตั้งแต่ออกจากวงดนตรีของครูครูเพลงที่อยู่กับวงตรีอย่างแรกนะครับคือจัดสมานมิตรเกิดกำแพงกันนะส่วนสอนชัยเมฆวิเชียรก็เป็นนักร้องยุคทองกันเลยทีเดียวสำหรับเพลงที่โด่งดังกันมากับเพลงของครูฉลองผู้สว่างนั่นก็คือภายงัดอ่อนจันทร์ฐานเกณฑ์ผลัด2นะครับก็เรียกว่าเป็นตำนานกันมาตั้งแต่2219นู่นแหละส่วนครูชวนชัยชิมพวงศ์ก็นักร้องดังเขาจะต้องให้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งเพลงแก้รักจริงต้องรอทั้งปีเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงอะไรก็บ่งบอกถึงการเฝ้ารอคนรักกันนะเนื้อหาของเพลงถ่ายทอดความรู้สึกของหนุ่มชาวนาที่เฝ้ารอคนรักที่ทิ้งทุ่งนาหนีไปทำงานในเมืองกรุงในยุคนั้นนะพร้อมกับผ่านเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เคยสัญญาใจต่อกันนะครับลอยกระทงจนถึงวันขึ้นปีใหม่ตามเนื้อเพลงที่อาจารย์ชวนใจชิมพวงศ์เป็นผู้ประพันธ์ให้นะฮะฟังกันไปคุยกันไปครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงซึ่งส่งเพลงเข้ามาทาง FM VR Radio 88.75 นะครับมอบทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษก็ชื่นใจชื่นใจกันไปสำหรับฟังเพลงเก่าเราชอบส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991นะครับสำหรับวันเสาร์นั้นเราก็ยังมีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ที่เก่าเวลาเดิมกันเหมือนเดิมสำหรับอนุรักษ์ฮานเพลงนะครับลูกทุ่งลูกกรุงแต่ช่วงนี้ก็เอาลูกทุ่งที่เป็นเพลงที่คุณชอบกันแล้วกันนะฮะอย่าไปว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนเราก็จะรื้อฟื้นความทรงจำกันนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาลุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เอามาฟังเสน่ห์มนิสารกันสักเพลงนะครับสำหรับเพลงที่ชื่อว่าใจดำดังกาดีไหม
ไหนว่าจะไม่รักใครก็บุพพาสายชนกันก่อนก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกัน

ก็เป็นทำนองเพลงจีนในยุค70นะครับสำหรับปุพพาสายชนไหนว่าจะไม่รักใครส่วนอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติรักไม่เอาเมาดีกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงจีนที่สมัยนู้นแหละครับปรมาจารย์ตักม้อนู่นแหละเรียกว่าเป็นเพลงประกอบเป็นเพลงเปิดหัวนะตอนที่จะไตเติ้ลนะครับแต่อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริครูเพลงชาวยโสธรนี่ก็มาใส่ไว้ในเพลงที่ปุพพาสายชนขับร้องกับเพลินพรมแดนรักไม่เอาเมาดีกว่าไหนว่าจะไม่รักใครนะฟังกันสนุกสนานผสมประสานการร้องนะฮะเรียกว่าเป็นเพลงสังคมนักดื่มสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านพิษภัยของความตลกร้ายของคนเมาสุราขาดสตินำไปสู่การตัดสินใจของการหลงไหลนะความรักนั่นเองนะครับนะรักไม่เอาเมาดีกว่าอยู่กับจมอยู่กับฤทธิ์สุราจะพาเพลินพาทุกข์ก็สุดแท้แต่นะอาจารย์เพลินภูมิแดนก็ร้องโต้กับบุพพาสายชนทั้งสองท่านก็เสียชีวิตกันไปก็เป็นเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับเรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจัดใจดำดังกาของเสน่ห์มนต์อีสานเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมาจัดกันไปนะครับเดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ในช่วง30นาทีนะครับผ่านกันไปตั้งแต่5โมงตรงนี้6โมงกับ30นาทีขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการนะฮะนั่นก็คือสมหมายขาสวิตบ้านบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์จะนำรถเข้ามาเปลี่ยนผ้าเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายขาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับสำหรับบริการปัญหาเครื่องยนต์สอบถามทางโทรศัพท์ได้เลย0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอลยนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นหลังคาเห็นป้ายหน้าร้านกันอยู่สำหรับผู้สนับสนุนรายการนี้สำหรับรุ่งเรืองอลยนต์นั้นจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพรถยนต์ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ใจดำดังกาแม่กามันใจดำมันจริงมันก็ใจดำยังไงมันยังเลี้ยงลูกนกกระเว่ากันได้นะฮะจะไปโทษกาอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือจะโทษขนสีของมันสุดแท้แต่กานั้นก็เป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าศิลปินหรือกวีนี่ก็มาเปรียบกาเป็นไม่ค่อยด้านดีมาฟังเพลงนี้เสน่ห์มนต์อีสานใจดำดังกา

งานเพลงของคุณสุนารีราชสีมานะครับก็ไปกันที่วังตะเพินซึ่งตามประวัติดูในทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วเขาบอกว่าอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ก็เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆกันนะครับสำหรับคอยที่ทุ่งนางก็มาฟังเพลงตามคำขอของสยันสัญญากันบ้างแล้วก็ไว้พูดเพชรสุพรรณเพลงทุ่งนาทุ่งร้างนางลืมก็อีกทุ่งหนึ่งนะครับที่เป็นอมตะกันอยู่สำหรับลูกทุ่งเก่าเราชอบขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลารุ่งเรืองอรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาก็จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่สำหรับโรงไม้พนาพันธ์นั้นตั้งกันอยู่ตรงข้ามค่ายรามคำแหงสงขลานะครับเยื้องๆกันโทรศัพท์ไปถามสินค้าก็ได้074311725 074314357ครับฟังเพลงตามคำขอของหน้าค่ายตชด.ตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาสยันสัญญาครับทุ่งร้างนางลืมและไวยพจน์เพชรสุพรรณเพลงแม่

0: รู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
2: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา619/7ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลา
4: ค่าเดือดรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวณิชตำบลเข้ารูปช้างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร062-456-5556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com